0: were in a chaotic moment.
1: Midnight later tonight here in Thailand, it's too little too late.
2: And I ask whether there's a political element to it, nobody can exactly tell you why.
3: Look, things are never perfect when you're engaged in politics.
0: Each one doing what each one wants.
4: So what's the United Nations doing amidst this world of supreme chaos?
5: We're pushing for answers every night on Asia Tonight.
6: ตอนแรกมีคดีแค่หนึ่งสองสามมันกลายเป็นแปดเป็นสิบแต่ผมคิดว่า30กว่าคน
7: Thai authorities have arrested who they believe is the most prolific serial killer in the nation's history.
8: How could this woman be a killer?
6: พอยืมเงินในวงแชร์ก็ไม่มีตังค์ใช้คืนในเมื่อไม่มีเงินใช้นี่จะทำยังไง
9: I have seen cyanide poisoning before but nothing like this
6: เห็นว่ามันจะเป็นเซอร์เคิลอย่างนี้เลยคนไหนที่จะต้องทวงเงิน

0: Talking Point has been granted rare access inside Singapore's blood processing and storage facility.
1: Oh, wow.
2: I'm here to find out why our blood donation system could be coming under increasing pressure.
3: We project that there'll be a shortage in 7 years.
1: What happens if stocks continue to decline? Who will get priority over the blood?
2: How close is Singapore to a blood supply crisis? Talking Point, Sunday on CNA.
4: ตอนแรกมีคดีแค่1 2 3มันกลายเป็น8เป็น10แต่ผมคิดว่า30กว่าคน
5: Thai authorities have arrested who they believe is the most prolific serial killer in the nation's history.
6: How could this woman be a killer?
4: พอยืมเงินในวงแชร์ก็ไม่มีตังค์ใช้คืนในเมื่อไม่มีเงินใช้นี่จะทำยังไง
7: I have seen cyanide poisoning before but nothing like this
4: เดี๋ยวมันจะเป็นเซอร์เคิลอย่างนี้เลยคนไหนที่จะต้องทวงเงินเขาคนนั้นจะต้องตาย
8: Watch Death Loans Thailand's Cyanide Murders on demand at cna.asia

0: right in a chaotic moment.
1: Midnight later tonight here in Thailand, it's too little too late.
2: And I ask whether there's a political element to it, nobody can exactly tell you why.
3: Look, things are never perfect when you're engaged in politics.
0: Each one doing what each one wants.
4: So what's the United Nations doing amidst this world of supreme chaos?
5: We're pushing for answers every night on Asia Tonight.
6: ตอนแรกมีคดีแค่1 2 3มันกลายเป็น8เป็น10แต่ผมคิดว่า30กว่าคน
7: Thai authorities have arrested who they believe is the most prolific serial killer in the nation's history.
8: How could this woman be a killer?
6: พอยืมเงินในวงแชร์ก็ไม่มีตังค์ใช้คืนในเมื่อไม่มีเงินใช้นี่จะทำยังไง
9: I have seen cyanide poisoning before but nothing like this
6: เดี๋ยวมันจะเป็นเซอร์เคิลอย่างนี้เลยคนไหนที่จะต้องทวงเงินเขาคนนั้นจะต้องตาย
10: Watch Death Loans Thailand's Cyanide Murders on demand at cna.asia
11: CNA 938, news you can trust to start your day informed, to navigate your finances and your world, and to make sense of what matters. CNA 938, news you can trust.